ดีค่ะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อชุมชน 4EB FM 98.1 รายการสวัสดีออสเตรเลียเพื่อชุมชนคนไทยในรัฐควีนส์แลนด์

0: ิวนะครับที่ Radio 4EV 98.1
1: ครับคือ
0: วันกับรายการ
1: สวัสดีออสเตรเลียวิทยุรายการวิทยุภาคภาษาไทยครับสำหรับรัฐควีนส์แลนด์และออสเตรเลียครับวันนี้อยู่กับร็อกกี้ครับ
0: และเซเว่นครับ
1: วันนี้พี่
0: คนเห็น
1: อยากให้ทุกคนถ้าท่านผู้ฟังเปิดวิทยุแล้วที่ 98.1 นะตอนนี้อยากให้ไปที่ Facebook Live ของเราด้วยนะครับที
0: ่
1: Facebook สวัสดีออสเตรเลียไทย Radio in Queensland ครับเสิร์ชเข้าไปใน Facebook ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราไลฟ์อยู่เพราะว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์สำคัญครับเพราะว่า
0: เรามีแขกรับเชิญมากมายเต็มส่งไปหมดเลย
1: ไม่ใช่แค่แขกรับเชิญธรรมดานะครับเซเว่นวันนี้เราเป็นสาวงามทั้ง11ท่านครับจากกองประกวดMiss Brisbane Thai Festival ครับสวัสดีทุกทุกคนครับตบมือขอบคุณครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับรายการเล็กๆของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการแรกในประเทศออสเตรเลีย
0: ในประเทศออสเตรเลียเลย
1: ในโลกดีกว่า
0: คนไทยคนแรก
1: ในคนไทยคนแรกเลยที่ได้11สาวงามจากกองประกวด Miss Brisbane Thai Festival ประจำปี2559 2026ของเราครับวันนี้นอกจากสาวงามทั้ง11ท่านแล้วนะครับยังมีสาวสวยที่สุดซอยในบริสเบนนะครับพี่โชเนี่ยเป็นถึงประชาสัมพันธ์จาก TAAQ นะครับและตบมือ
0: ตบมือ
1: ฝากนางงามช่วยอวยแม่ด้วยรวมถึงเป็นทั้งยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกองประกวด Miss Brisbane Thai Festival ครับผมจะจำชื่อนี้ไว้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการประกวดที่สำคัญที่สุดของชุมชนไทยในบริสเบนเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอ่ะสวัสดีสาวงามทุกท่านอีกหนึ่งรอบนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสของเราในวันนี้ที่มาพร้อมกัน11คนครับปรากฏการณ์นี้ไม่เคยมีมาก่อน
0: ดูเล็กไปเลย
1: โอเค
0: กันเงานะ
1: โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาสวยที่สุดสวยทุกคนให้เริ่มแนะนำตัวก่อนพร้อมแนะนำตัว you introduce yourself แนะนำตัว along with your number โอเคพร้อมเบอร์และก็มาจากเมืองไหนระหว่าง Brisbane Gold Coast Sunshine Coast หรือว่าเมืองอื่นๆโอเคไหมโอเคเริ่มจากทางด้านอะไรวะทางด้านขวาของเราทางด้านขวาของท่านผู้ชมไหมทางด้านขวาของท่านผู้ชมท่านแรกเลยครับน้องอะไรครับคนสวย
2: Hi my name's Izzy and I'm number
1: 6 Izzy
2: I'm from Brisbane
1: ครับโอ้ขอบคุณครับน้อง Izzy ใช่ไหมครับโอเคหรือว่าถ้าตังโพสก็คือน้องอิซาเบล่าเนาะเบอร์6อิซาเบล่าเบอร์6มาจากบริสเบนครับท่านถัดไปครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อน้ำผึ้งนัทนิชานะคะผู้เข้าประกวดเบอร์3มาจากเมืองซันชายโคสค่ะ
1: ตบมือค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะจากซันชายโคสขอบคุณมากเลยนะครับโอเคท่านถัดไปเลยครับ
4: สวัสดีค่ะเอมมี่พีรดาเลิศรุ่งเจริญนะคะมาจากบริสเบนค่ะ
1: เอมมี่ค่ะเบอร์อะไรครับพี่คุณเอมมี่เบอร์1ครับ
5: สวัสดีค่ะฟ้ากัญญานัทค่ะเบอร์8มาจากบริสเบนค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะโบอิ้งปวีดาผู้เข้าประกวดหมายเลข D09 มาจากเมืองริดแลนด์เบย์ค่ะ
1: ริดแลนด์เบย์ริดแลนด์เบย์นี่ยังถือเป็นบริสเบนไหมไม่เป็นแล้วริดแลนด์เบย์อยู่เขาซิวอะไร
6: ริดแลนด
1: ์แล้วใช่จ้ะเชิญครับ
7: ค่ะวิริยาวิทย์ I'm number 11 and I'm from Brisbane
1: Brisbane ค่ะแต่ว่าน่าจะส่งตรงมาจาก
8: เวสเอน
1: เอาท่านถัดไปครับ
9: นาตาเชียพิอาซิเชฟูนมาจากบริสเบนหมายเลข10
1: นาตาเชียค่ะถัดไปครับ
10: สวัสดีค่ะ I am Napolino or you can call me Fai I'm from Brisbane เบอร์2ค่ะ
1: ฟ้ายเบอร์2ครับ
11: สวัสดีค่ะเฟรยาค่ะประพิชยาสิริวัฒนาธรเบอร์หมายเลข5ค่ะมาจากบริสเบนค่ะ
1: เฟเบอร์5บริสเบนค่ะ
12: สวัสดีค่ะแก้มพลอยเกตค่ะหมายเลข7ค่ะมาจากบริสเบนค่ะ
1: แก้มเบอร์7ค่ะบริสเบนครับ
13: สวัสดีค่ะปรางค่ะเข็มอัพสอนสุทธิวรวิทย์เบอร์4มาจากบริสเบนค่ะ
1: ปรางจากบริสเบนค่ะเบอร์4ค่ะโอเค คก็มาจากหลากหลายไม่มีตัวแทนจากโกโคสเลยรอบนี้มาจากซันชายโคสน่าจะไกลที่สุดนะครับขอบคุณนะครับถัดไปเนี่ยเราก็อยากให้มันเป็นแบบรายการผ่อนคลายนะเพราะเราไม่ใช่กองประกวดนะเราก็ไม่มีหน้าที่มาตัดสินอะไรกับเขาด้วยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแบบว่าได้มีโอกาสได้พูดอ่ะก่อนอื่นเลยมิสไทมิสบริสเบนไทเฟสติวัลมีความเป็นมายังไงครับพี่โชว์เอาสั้นๆครับ
8: เอาสั้นๆ นะคะ
1: ก็จบแล้ว
8: ก็เป็นปีแรกเลยนะคะที่มีการประกวดมิสบริสเบนไทเฟสติวัลในงานไทเฟสติวัลนะคะปกติเราจะจะเป็นไทยออสก็ชาเลนจ์อันนี้เป็นปีที่พิเศษมากที่เราจัดการประกวดก็จะเป็นมงแรกแล้วก็จะเป็นมงต่อๆไปนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรหาสาวงามที่แบบหน้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะคะที่จะมาเป็นตัวแทนให้กับทางบริสเบนเป็นตัวแทนของบริสเบนคนไทยในบริสเบนนะคะหมายถึงทั้งควีนแลนด์เลยแล้วกันเนาะ
1: ใช่
8: เนาะทั้งโคโค่ซันชายโค้ดเลยเอาสั้นๆแค่นี้ละค่ะอยากให้คุยกับน้องๆมากกว่า
1: เราหาอะไร
8: เ
1: ราหาใครเห็นมีโค้ดบางโค้ดแบบว่าแท็กไลน์บางแท็กที่เป็น beauty with confidence หรือว่ามีอย่างอื่นอีกไหม
8: คือจริงๆ confidence มันก็ต้องมีอยู่แล้วกับสาวงามนะคะไม่ใช่แค่สวยไม่ใช่แค่ confidence อย่างเดียวคือคนที่จะต้องเป็นมิสบริสเบนไทเฟสติวัลได้ก็คือต้องมีใจรักที่จะทำงานเพื่อชุมชน ช่วยเหลือแล้วก็สามารถที่จะดึงตัวเองสแตนด์เอาท์ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงว่าเป็นคนไทยที่สามารถให้คนต่างชาติได้รู้จักคนไทยมากขึ้น ผ่านความเป็นความสวยอย่างไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวแต่ว่าต้องโชว์ถึงความเป็นไทยโชว์ถึงความมั่นใจโชว์ถึงอะไรหลายๆอย่างที่จะให้ต่างชาติได้รู้ว่าไทยเรามีอะไรดี
1: ๆ
8: คือไม่ได้ต้องการ
1: ไม่ได้อะไรนะ
8: ไม่ได้ต้องการแค่ความสวยหรือ confidence อย่างเดียวเธอต้องมีความเป็นจิตใจอบอ้อมอารีอะไรประมาณนี้ทุกอย่างเลย
1: โอเคหาแบบว่าสาวงามที่มีครบรอบด้าน360องศาสำหรับงานนี้แล้วก็เป็นตัวแทนที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนไทยในบริสเบนแล้วก็รัฐควีนส์แลนด์ด้วย
8: ใจรักที่จะช่วยเหลือ
1: โอเค
8: ชุมชน
1: โอเคโอเคทุกคนแบบกำลังเก็บข้อมูลนะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยเอาไม่ใช่อะไรอย่างนี้อ่ะงานเนี้ยก็จะเกิดวันเสาร์ที่20มิถุนายนถูกต้องไหมครับ
8: ใช่ค่ะ
1: ถ
8: ู
1: กต้องทั้งสาวงามทั้ง11ท่านเนี่ยก็คือผ่านรอบเห็นว่าเมื่อวีคที่ผ่านมาผ่าน orientation day มาแล้ว
8: ใช่ค่ะ
1: ถามสาวงามดีกว่าเป็นยังไงบ้างพอไปครบมีอาจจะบางคนไม่ได้ไป คนที่ไป how I just want you to know can you please walk us through the feeling on that day on the orientation day พูดให้เราฟังสั้นๆหน่อยเดี๋ยวผมจะเลือกให้ตอบแล้วกันไม่ต้องครบทุกคนเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะลอกกันบ้านกัน เราจะแบบว่าให้ทุกคนได้มีคำถามที่หลากหลายละกันเนาะอ่ะพาเอาเบอร์อะไรดีเอาน้องเอมมี่เบอร์หนึ่งละกันเบอร์หนึ่งเนี่ยมันเป็นเบอร์นำชัยจริงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้าง orientation day
14: ก็สนุกดีค่ะได้เจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้ทำกิจกรรมใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เจอคณะกรรมการที่มีหลากหลายตอนแรกหนูคิดว่าน่าจะเป็นแค่คนไทยอย่างเงี้ยแต่แบบกรรมการเป็นต่างชาติด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็หนูก็ได้พูดว่าเขาก็ถามหนูว่าจะทำอะไรจะแบบว่าจะพรีเซนต์อะไรในวันงานอะไรก็แบบว่าได้นำเสนอว่าตัวเองว่าอยากทำอะไรอย่างนี้ล่ะค่ะก
1: ็
14: ด
1: ี
14: ก็ตื่นเต้น
1: ตอนเข้าไปคงแบบว่าคงเป็นงานการประกวดระดับชุมชนเล็กๆประกวดงานไม่ใหญ่แน่นะวีเลยใช่ไหมน้องเอมี่อ่ะถามเบอร์8ดีกว่าถามเบอร์8น้องฟ้าอุ๊ยอยู่นั่งข้างๆพอดีเลยถามน้องฟ้าว่า
15: เทียบกันมาใช่ไหมครับ
1: ถามน้องฟ้าด้วยละกันวันนั้นเป็นยังไงบ้างที่ orientation day
16: ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็
1: ขอเดี๋ยวขอให้ทุกคนพูดเสียงดังหนึ่งระดับ one level louder please
16: ก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ประกวดแล้วก็ก็
15: ็ถือว่าได้ท้าทายตัวเองค่ะแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม
1: ่
15: ก็ตื่นเต้นดีค่ะ
1: น่าจะเป็นเพราะว่าฟ้ามาจากเรดแลนด์ไม่ใช่ไม่ใช่เอาโบอิงมาจากเรดแลนด์
15: บริสเบนค่ะ is Brisbane
1: เราเบรดแลนด์ล่ะคนไหนมาจากเบรดแลนด์โบอิงใช่ไหม
15: ใช่
1: โบอิงมาจากเบรดแลนด์ฟ้าก็คือได้น่าจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เจอเพื่อนทั้ง11คนในวันนี้แบบไปอยู่ไหนมาฉันไม่เคยเห็นเธอเลยคนสวยขนาดนี้อย่างนี้ใช่ไหม
15: ใช
1: ่ไหนๆก็ไหนๆแล้วถามโบอิงมาจากเบรดแลนด์เลยน่าจะมาไกลเป็นอันดับ2รองจากซันชายโคสเนี่ยคือคิดยังไงถึงมาปวด
15: ก็ครั้งแรกก็รู้สึกว่าน่าจะเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยเห็นเขาประกวดกันก็เลยแบบน่าสนใจดีอยากลองแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่แบบท้าทามมาให้ประกวดค
1: ่
15: ะ
1: เป็นคนสุดโดนท้าทามก็เป็นน้องใหม่ก็คือต้องคือลงทุนมาจากเบรดแลนด์เลยเพื่องานนี้เฉพาะแล้วคิดว่าแบบหมายมั่นปั้นมือว่ามันน่าจะพาเราไปถึงจุดหมายใหม่ๆ
15: แน่นอนค
1: ่
15: ะ
1: แน่นอนโอเคเลิศที่สุดอ่ะโอเคถามเบอร์อะไรดีใครอยากคุยถามน้องแก้เบอร์7ถามน้องแก้เบอร์7อยู่ตรงไหน
15: น
1: ี่อยู่นี่อ่ะน้องแก้เบอร์7ผมต้องจำโพสิชันให้ดีอ่ะน้องแก้เบอร์7ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
17: ตอนนี้เปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่วินเซอร์ค่ะชื่อว่า Holy Basil ได้โปรโมทไปในตัวด้วย
1: ถามก็ถามถูกคนด้วยนะไม่รู้นะเนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยเนี่ย
18: เข้าแล้วค่ะ
17: ก็เพิ่งเปิดได้แค่2เดือนแล้วก็ทำเป็น educator ด้วยค่ะเป็นอยู่ใน child care center ก็ทำ2อย่างยุ่งมากชีวิตช่วงนี้แต่ก็สนุกดีค่ะ
1: ร้านอาหารชื่ออะไรนะครับ
17: Holy Basil Thai Cuisine
1: Holy Basil Thai
17: Cuisine
1: Cuisine Holy Basil Thai Cuisine อยู่ที่ Windsor
17: ใช่
1: อยู่ที่วินเซอร์แล้วก็เป็นชาวแคร์เอดูเคเตอร์ด้วยอยู่แถวไหน
17: อยู่เฮอร์เซนโรดค่ะ
1: ก็คืออยู่แถวนั้นอยู่ละแวกนั้นแปลว่าเป็นทีมอันนั้นเป็นทีมเราเลยวินเซอร์เฮอร์สตัน
17: ใช่แต่ว่า
1: คิวยูทีคิวคิว
17: ใช่แต่บ้านอยู่นู่นคาร์ลัมวิล
1: คาร์ลัมวิล
17: ทางใต
19: ้
1: ทางใต้
17: ใช
1: ่ก็ยังอยู่ในรัศมีที่ยังไม่ไกลถ้าบอกว่าอยู่ไวท์ร็อกโอเคขอบคุณครับน้องแก้มอ่ะอิซาเบลล่า over there how are you I just would like to know your age first อายุเท่าไหร่แล้วครับ
20: 16ปีค่ะ
1: 16ใช่พี่บุ๋มช่วยคอนเฟิร์มใช่ผู้เข้าประกวดที่มี16 2คน
18: เดี๋ยวต้องหา16อีกคนน
1: ึ
18: งนะ
1: พิธีกรต้องใช้สติและปัญญาหาผู้เข้าประกวดหนึ่ง As a young ladies, you're just 16, and I believe that you, what grade are you in now?
20: 18.
1: 18, right? 18. Okay. How do you feel right now that you will be in the same race of the young teenagers, like older than you?
20: Well, I see it more as like a learning experience and getting to know a lot of other people. I think it's a good experience just to like see how other people work and to build off other people and stuff. And, you know, it's very lovely just to meet other people and get to know them and get to know who they are. Yeah.
1: Are you nervous?
20: Of course, I think everyone is.
1: I mean, as a youngest lady in the group.
20: I think it's more just about having fun and getting to know people, making friends.
1: Oh, good answer, nah, good answer. ผมกำลังจะหา16อีกท่านนึง
18: ท่านนี้ค่ะ
21: ร่วม
18: แ
21: ถวนี้แล้ว
1: เธอเหรอ
21: ไม่ใช่
1: เธอเหรอ
21: เดินไปหนึ่งรอบ
1: เดี๋ยวนะอาตาเซียอนาตาเซียWhat was your name?
22: Natasha.
1: Natasha, are you 16?
23: Yes.
1: Yes, you're 16. Are you afraid of being as a youngest lady in the group?
23: No, I don't think so. I don't think that it really matters how old you are. As long as you're here and you're confident, I think that's all you need.
1: ทำไมทุกคนมันตอบเลิศคือทุกคนเลยเน
18: า
1: ะ
18: บอกแล้วก็เขาเป็นหนังหน้ามองตาค้างกันไปแต่ละคน
1: พี่คุณโชว์ภูมิใจไหม 11ท่านนี่คือแบบกะทิเลยหัวกะทิเลย
0: คือเอาจริงๆที่ตั้งแต่จัดมาโชว์ก็ภูมิใจทุกครั้งที่จัดนะคะแต่ปีนี้ก็ภูมิใจมากๆเพราะว่าน้องๆให้ความแบบว่ากระตือรือร้นให้ความที่แบบสนใจไม่ว่าเราจะบอกอะไรไปมีหลังไมค์ตลอดพี่โชว์อย่างนั้นอย่างนี้คือเตรียมพร้อมกันมากคือเอาเป็นว่าปีนี้คณะกรรมการเนี่ยจะต้องทำงานหนักเป็นหลายเท่ามากค่ะเพราะว่าน้องเตรียมพร้อมกันแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่พร้อมที่จะถึงวันงานที่จะ
2: เ
0: ชื่อเฉือนกันมากเลย
1: ขอบคุณพี่โชว์สำหรับคำตอบครับผมจะขอถามเบอร์3น้องน้ำผึ้งเนี่ยหนูหนูเออน้องน้ำผึ้งน้องน้ำผึ้งอ๋อตากล้องกำลังสับสนว่าตกลงทำไมมันวนไปวนมาใช่ไหมขอโทษถามน้องน้ำผึ้งว่าสิ่งอะไรที่เราคิดว่าแบบเราโดดเราไป orientation มาแล้วใช่ไหมเราอยากรู้ว่าน้ำผึ้งคิดว่าเราเห็นบุคลิกภาพของทางเพื่อนๆทั้ง11คนแล้วเนี่ยอะไรที่เรามีแล้วโดดเด่นกว่าคนอื่น
3: โอ้ยอันนี้ก็ถามไม่แฟร์สิค่ะ
1: บอกเลยบอกเลยให้ทุกคนกลัวเลย
3: หนูว่าความสูง
1: เออ
3: หนูว่าหนูก็สูงกว่าทุกคนนะความสูงอะ
1: เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมครับว่าเพราะว่าผมเนี่ยไม่เห็นความสูงเลยเพราะว่าทุกคนนั่งอยู่เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยมาว่าน้ำผึ้งสูงที่สุดมีความสูงเป็นเอกลักษณ์เป็นเซนเตอร์เธอก็อยากไปอยู่ behind สิเธอก็ขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ด้วยเอออ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วถามฝ้ายดีกว่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อะไรที่เราจะใช้ในงานเวทีประกวดนี้ในขณะในฐานะที่เราเป็นแบบคนที่ช่ำชองงานประกวดพอสมควรเพื่อนๆอาจจะกำลังแบบคุณพี่คนนี้เขาน่าจะแบบ
2: น่า
1: เจนจัดเจนจัดเออสำหรับเจนเวทีอะไรอย่างงี้ถ้าอะไรจะทำให้เราแบบสดใหม่อยู่ตลอดเวลา
2: ที่จริงหมายถึงว่าในการประกวด
1: ใช่นะ
2: สิ่งที่จะทำให้สดใหม่ตลอดเวลาก็คือแบบว่าคิดว่าเป็นการสร้างมิตรภาพใหม่ๆด้วยเรื่องหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสามารถเนี่ยอาจจะมีได้แสดงอะไรที่แตกต่างออกไปค่ะนอกจากแบบว่าการร้องเพลงรอดูว่าเป็นอะไร
1: เพราะว่าเราไม่อยากซ้ำทางตัวเองใช่ไหม
2: ว่าแบบว่าจะได้เห็นแบบว่าใน
1: มุมมองใหม่
2: ๆด้วยว่าทุกคนก็มาประกวดก็แบบว่าเก่งๆกันทุกคนแล้วก็จะได้รู้จักกันในมุมมองใหม่ด้วยนอกจากชีวิตด้านงานบันเทิงว่าเราทำอะไรบ้าง
1: ถามเบอร์ที่เลิศถัดไปคือเบอร์11 11เพราะว่ามี1 2อันมันก็เลิศกว่า1หรือเปล่าถามเลยว่าต้องพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษเอาอะไรพันเก่งอังกฤษโอเคเราพูดภาษาอังกฤษได้ไหมพิธีกรเอาไหมได้เหมือนกันอ่ะ if you can think of one word that describe the whole you what would you say
23: intelligent
1: oh I pick wrong one because I make the advertisement and what is it
23: exquisite
1: you like that word orBut you prefer intelligence.
23: Yes.
1: Why? Why? Why intelligence is the describe the whole.
23: I don't think beauty comes from our physical features. I think it really does come down to what's in our mind, our morals, our beliefs, and what we want to speak about. And I think that's what beauty is. So yeah.
1: โอ้โหเดี๋ยวจดคำตอบเดี๋ยวขอจดคำตอบก่อนนะเอาไปใช้ในการทำงานบ้างเลิศที่สุดอ่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนี่เราจะกลายเป็นกองประกวดแหมทุกคนดูเข่งป่ะพี่บุ๋มว่าไง
19: พอหมด
1: นะเอาให้ครบไหนๆก็ได้มาหมดนี้แล้วถามปรางเบอร์4บางเบอร์4บางเบอร์4ถามปรางคำถามเหมือนกับแก้มตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
24: ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะเอ้าก็หมดแล้วนะคะ
1: ได้กันไม่รู
19: ้ใดๆก็คือชอบการเลือกคน
24: สื่อมาหรือเปล่า
1: ไม่รู้ไม่รู้อะไร
24: ตอบหมดร้านอาหารเลยค่ะ
1: คือปางกับแก้มเป็นลูกพี่ลูกน้องกันลูกพี่ลูกน้องกันแล้วปางทำปางใช่ไหม
24: ใช่ค่ะ
1: ปางทำอะไรอย่างอื่นอยู่ด้วยไหมอ่างเงินแก้มเขาทำทั้งสองงานนะปางทำอย่างอื่นด้วยไหม
24: หนูเรียนปอตีอยู่ที่กริฟฟิตด้วยค่ะเรียนรัฐศาสตร์ค่ะ
1: โอ้รัฐศาสตร์สาขาอะไรครับ
24: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ international relation
1: โอ้อนาคตต้องการเป็นอะไร
4: ทำไมถึงเรียนหรอ
5: ไม่ใช่ผมก็พูด
4: เพราะว่า
5: แต่ว่าส่วนใหญ่นางงามที่เขาแบบเก่งๆกันก็คือเขาอยู่เรียนสายแหละ
4: เพราะว่าเพราะว่าเวทีเนี้ยมีทั้งบริสเบนแล้วก็ไทยอยู่ด้วยมันก็เลยแบบ
5: อ
4: าจจะทำไมถึงหรืออนาคตคาดหวังอะไรกับการเรียนอันนี
24: ้หมายถึงว่ากับการเรียนภาษาใช่ไหมคะจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าการเรียนรัฐศาสตร์ที่เป็นการเมืองเราสนใจเรื่องการเมืองแต่ส่วนตัวสำหรับหนูสนใจเกี่ยวกับsociety social สังคมมากกว่าแล้วหนูรู้สึกว่ามันเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันได้รู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละเขาเจอแล้วคือส่วนตัวหนูชอบความเป็นมนุษย์หนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรียนเรื่องนี้แล้วเราจะลึกซึ้งในความเป็นมนุษย์มากขึ้นค่ะก็เลย
4: เป็นเหตุผลที่มากองประกวดนี้ด้วยไหมแบบมาเรียนรู้เรื่องเพ
24: ื่อ
4: นมน
24: ุ
4: ษย์ด้วยก
24: ัน
4: อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาหาสังคมคำถามสุดท้ายให้เฟย์สำหรับเบรกนี้เฟย์ไหม
6: เฟ
4: ย์เฟย์ยา
6: ใช่
4: เฟย์ยาอ๋อเฟย์ยาชื่อมันเลิศจังเลยวะอ่ะเฟย์ยาถามว่าคำถามเหมือนกับท่านคนอื่นที่ผ่านมาอะไรเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจมาเข้าร่วมประกวดนี
7: ้ขอบคุณสำหรับคำถาม
6: ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณพี่โชนจริงๆก็ได้รับโอกาสจากพี่โชว์ในการเข้าทามแหละแต่ว่าเราก็มันก็เป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงพี่โชว์พูดมาคำหนึ่งก็ถูกก็คือการที่เรามาเรียนที่เนี่ยค่ะที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องเอาตัวเองออกมานอกกรอบนิดนึงแล้วก็ out of the box นิดนึงไม่ใช่แค่มาเรียนอะไรเงี้ยมันก็เป็นการที่โอกาสเข้าหาเราแล้วก็ถ้าเราไม่รับไว้เราอาจจะวันหนึ่งย้อนกลับมาอาจจะคิดว่าเราเสียดายที่เราไม่ได้ทำเพราะว่าส่วนใหญ่คนเราจะเสียดายในสิ่งที่เราไม่ได้ทำมากกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราทำไปแต่อันนั้นก็คือหนึ่งในเหตุผลค่ะแต่ว่าเหตุผลหลักก็คืองานที่เฟย์ทำก็คือเขาเป็น NDIS company เนาะสำหรับ support worker อะไรเงี้ยค่ะ disability age people อะไรเงี้ยเราก็อยากจะมา represent company เราตรงนั้นด้วยที่ให้คนได้รู้จักเพราะว่าจริงๆบริษัทนี้ขาดคนตลอดแล้วก็คนไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำงานด้านนี้ดีที่สุด ใช่เป็น feedback จากแบบลูกค้าอะไรเงี้ยแต่นักเรียนไทยก็ถือว่าน้อยที่เลือกเรียนสายนี้ส่วนใหญ่เราก็จะไปทางสายเชฟจริงๆเฟย์ก็มาทางสายเชฟก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าร้านนวดอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าสายนี้ก็คืออยากเหมือนกับทำให้คนรู้จักมากขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็หลักๆเพราะว่าอยากมา represent company ด้วยแล้วก็ให้คนไทยได้รู้จักมากขึ้น
4: อ๋อมี company ที่เป็น NDIS back เลย
7: ใช่
4: เลิศที่สุดเลิศที่สุดอ่ะขอบคุณสำหรับคำถามช่วงนี้เพราะว่าเราจะต้องเบรกเหลิงแล้ว1ช่วงอ่ะเดี๋ยวกลับมาฟังสิ่งที่น่าสนไปฟังสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเราจะมีโฆษณาทางวิทยุแล้วเดี๋ยวมากลับมาพบกับภาพที่รีแลกซ์ขึ้นหน่อยสำหรับนางงามเพราะว่าตอนนี้ดูเกร็งทีเดียวเพราะว่านี่ก่อนน่าจะทำให้เกร็งพอสมควรอ่ะโอเคเดี๋ยวพบกันช่วงถัดไปครับ
9: แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุก2ปีและได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอายุ50ถึง74ปีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมออาจช่วยชีวิตคุณได้โดยการตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมนอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจคัดกรองฟรีสำหรับผู้หญิงอายุ40ปีและผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปคุณไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์และเราสามารถจัดหาล่ามได้ฟรีหากต้องการนัดหมายโทรไปที่132050หรือจองได้ที่ www.breastscreen.qld.gov.au ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล Queensland Brisbane Station Sponsor

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ครับของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับสาวงามทั้ง11ท่านครับจากกองประกวดมิสบริสเบนไทยเฟสติวัลครับโอเคงานจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่20มิถุนายนครับแต่ว่ามี orientation day เนี่ยเราเก็บคะแนนแต่ orientation day เลยไหมพี่โชว
1: ์เก็บไปแล้วค่ะ
0: เก็บไปแล้วเห็นว่ากรรมการก็เป็นแบบกรรมการแบบเคี่ยวรากดินเลย ใช่ไหมแบบไปหามาจากไหนล่ะ
1: โอ้วิกรรมการนี่เป็นกรรมการที่แบบกิตติมศักดิ์มากหาใครแบบเทียบทานไม่ได้แล้วอ่ะ
0: เอาจริงๆชุดนี้เลยใช่ไหม
1: ชุดนี้เลยคือเป็นชุดที่แบบมั่นใจมากใช่คือแบบคือเขาเรียกว่าอะไรโปร่งใสมีความประสบการณ์เพียบทุกๆคนแล้วก็เก่งๆมากคือหาใครเทียบทานไม่ได
0: ้น้องเอมมี่น้องเดี๋ยวผมก็สลับไปสลับมาอย่
1: างนี้แบบว่าอารมณ์พี่ค้าง
0: เลยค้างเลย
2: ตัดชุบเลย
1: ตัดชุบเลย
0: วันนั้นได้คำถามจากกรรมการไหมมีอะไรเป็นคำถามที่แบบทัชใจที่สุดละกันแบบอยู่ในความทรงจำในวันนั้น
3: คำถามจากพี่บุ๋มเลยค่ะ
0: เ
3: ออถามหนูว่าถ้าหนูได้เป็นมิสไทยเฟสติวัลหนูจะช่วยคอมเมดี้ไทยคอมเมดี้ยังไงค่ะ
0: อ
3: ืมคือจุดประสงค์ของหนูก็อยากจะมาทำงานกับ QA
0: TAQ
3: ค่ะก็คือทำแบบกิจกรรมร่วมกับorganization แล้วก็เป็นกระบอกเสียงที่ดีหรือภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนชาวไทยในออสเตรเลียค่ะแล้วก็บริสเบนด้วยค่ะ
0: ตอบถามคำถามนึงแต่ได้คำตอบหลากหลายมากแบบใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เลิศน้องฟ้าอ่ะถามเรียงเหมือนเมื่อตอนเด็กแรกไหนรู้ว่าน้องฟ้าคำถามอยากรู้ว่าอาจจะไม่เหมือนกับพี่เอมมี่คำถามที่เรายังอยู่ในความทรงจำในวัน orientation คือคำถามจากใครหรือแล้วคำถามเกี่ยวกับอะไร
4: วันนั้นฟ้าค่อนข้างตื่นเต้นค่ะแต่ทุกคนก็คือแย่งกันถามหมดเลยแต่ส่วนใหญ่ก็
5: At the moment we're talking about orientation
4: เกี่ยวกับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฟ้ามากกว่าว
0: ่
4: าทำไมฟ้าถึงเลือกที่จะมาประกวด
0: อ
4: ะไรเงี้ยเพราะเราก็หลบๆซ่อนๆมาใช้ชีวิตแบบอยู่หลบๆซ่อนๆ
0: เป็นคำถามที่อยากถามเหมือนกันว่า11ท่านนี้ไปอยู่ไหนกันมาหรอทำไมเราไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยล่ะทำไมเก็บความสวยไว้ในถ้ำหรอหรือยังไงอะไงแล้วฟ้าตอบว่าอะไรครับ
4: ฟ้าเป็นเชฟค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะพูด
0: ฟ้าเป็นเชฟเหรอ
4: ค่ะฟ้าก็หลบอยู่ในครัว
0: หน้าตาสะอาดอย่างนั้น
4: ค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่ถามว่าทำไมฟ้าถึงเลือกที่จะมาอะไรเงี้ยค่ะเราฟ้ารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นดีเราได้แบบเปิดประสบการณ์ใหม่ใช
0: ่
4: ฟ้าจะเป็นคนแมนๆนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบมาที่นี่มันทำให้เราแบบ challenge ตัวเองอะไรเงี้ยก็สนุกดีค่ะ
0: กลับไปถามเบอร์11ครับวริยาอยากถามว่าหลังจากที่คำถามเป็นภาษาไทยคือหลังจากที่เจอคณะกรรมการทั้ง11ท่านแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่คณะกรรมการในวัน orientation แล้วเนี่ยแล้วก็เราอาจจะมีการวิเคราะห์ว่าอนาคตเราจะเตรียมตัวตัวเองยังไงเพื่อจะได้มัดใจกรรมการในวันงานโอเค you after you pass you complete that orientation day and you see the direction from the judge judges what would youimprove what part will you improve to catch all the attraction from the judge?
6: My confidence. I think I am a pretty confident person, but when you're in front of all these judges and you're against all these other beautiful contestants, it really is very nerve-wracking. And I think the best way to do it, as Pichu said, is confidence. So I think that's something I learnt from the orientation day and something I'll bring into the 20th of June at the Thai Festival.
0: Apart from confidence, what feel or what personality or what would you think you will improve? I'm asking Natasha. The same, but apart from confidence.
6: I think that
2: I would improve the way I present myself because I'm a pretty composed and shy person, and seeing everyone here being so outgoing and friendly, I really want to adopt those traits as well.
0: มีใครในนี้ในนี้ที่รู้สึกว่ามีบางส่วนที่เราเห็นว่าเพื่อนมีมากที่สุดเช่น what is majority of personality that all of these the people of your group have it คือมีเหมือนกันอยากรู้ว่าใครคิดว่าขอคนหนึ่งเอาฝ้ายละกันอ่ะฝ้ายเอากลับมาที่ฝ้ายอ่ะกลับมาที่ฝ้ายออกฝ้ายไม่ได้ไปวันนั้นนี
7: ่ถามทุกคน
0: แต่งได้เหรออ่ะฝ้ายคิดว่าเพื่อนทั้ง11คนมีอะไรเหมือนกัน
8: ก็ฝ้ายไม่ได้ไปในวัน Orientation Day แต่ว่าวันนี้ที่มาเจอเนี่ยทุกคนสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันแล้วแบบว่าเราก็รู้สึกว่า
0: เรา
8: ประ
0: ทับใจกัน
8: เออความสวยไม่ใช่จะเป็นเรื่องของการ Open Mindedเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆก็คือแบบว่าเปิดรับทั้งมิตรภาพแล้วก็แบบว่าทักษะต่างๆที่ตัวเองอยากจะพัฒนา
0: ก็คือการถามคำถามรอบแรกที่ควรตอบเนี่ยไฟล์ก็มา analyze แล้วใช่ไหม

0: charmest component in yourself?
1: In myself?
0: Representing Thai.
1: Representing Thai. I think I'm a pretty relatively outgoing person, and I feel like, you know, everyone knows that Thailand's the land of smiles.
0: เก่งเนาะมันเขาตอบแบบมันเขาคิดคำตอบได้แบบตรงก็คือ smile you believe that smile is a charmest component of yourself representing Thai.
1: If you're always like smiling, it always like up and like lightens everyone's mood and everything and brightens the room.
0: อ่ะมีใครตื่นเต้นที่ก่อนไม่ช่วย
2: พี่นี่ยากนะครับ
0: ไม่มีคำตอบเซเว่นไม่ช่วยพี่หน่อยเหรออ่ะกลับมาถามน้ำผึ้งเบอร์สามถามเหมือนกันเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยหน้าไทยเลยเพราะว่าต่างจากอิซาเบลล่าเลยอะไรในตัวคุณที่คิดว่า representing หรือว่าเป็นตัวนำเสนอไทยมากที่สุดในตัวคุณ
3: ก็อันนี้คิดไม่เร็วเท่าน้องนะ
0: เราไม่ต้องคิดเร็วบางทีเราก็ต้องแบบสโลว์บันชวนก
3: ันขอเป็นความ kindness ของหนูก็แล้วกันค่ะเพราะว่าคนไทยเขาใจดีกันทุกคนเลยก็อยากมองตัวเองแบบคนใจดีเหมือนคนไทยบ้าง
0: อยากเป็นคนไทยที่ใจดี1คนที่เป็น representing ไทยเป็นตัวแทนของประเทศไทยอ่ะถามใครยังไม่ถามวะเนี่ย
2: ยังไม่ตอบ
0: ถามโบอิ้งถามโบอิ้งโบอิ้งเบอร์9
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราถามเรื่องความเป็นไทยไปแล้วโบอิ้งคิดว่าผู้หญิงที่เป็นตัวแทนของ Miss Brisbane Thai Festival ยุคใหม่เนี่ยควรมีคุณสมบัติอะไร
4: ก็ถ้า Miss Thai Brisbane ก็รู้สึกว่าความภูมิใจในความเป็นไทยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามาประกวดเราต้องการเพื่อ proud to present ความเป็นไทยของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งวัฒนธรรมของเราแหล่งที่มาของเราว่าเรามาจากที่ไหนอย่างตัวอิงมาจากอุดรธานีค่ะเป็นคนอีสานก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาความเป็นไทยของเราในเนี้ยมาเผยแผ่ให้พี่น้องชาวไทยของทุกคนที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียซึ่งอิงรู้สึกว่าเราจากบ้านจากเมืองมาเราคิดถึงบ้านเราก็เลยทำให้ทุกอย่างที่นี่มันเหมือนบ้านของเราค่ะก็ซึ้งมากเลยฝากพี่น้องให้กำลังใจหนูเนี่ยเด
0: ้อผู้หญิงยุคใหม่ต้องมีเสน่ห์ความเป็นไทยเฮ้ยมันย้อนแบบว่ามันเลิศนะเป็นผู้ยุคใหม
2: ่
0: อ่ะถามคำถามคล้ายๆกันไปที่ใครยังไม่ตอบอ่ะตึงถามเฟยาตอบยังไม่ได้ตอบรอบนี้ถามเฟยาว่าผู้หญิงยุคใหม่ที่เป็นตัวแทนของ Miss Brisbane Thai Festival เนี่ยควรมีอะไร
5: ก็จริงๆอยากจะคิดว่าจริงๆการเป็นตัวของตัวเองอะค่ะสำคัญที่สุดคือในสิ่งที่ทุกคนพูดมาเห็นด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็
0: Authenticity
5: ใช่หรือความสุดท้ายเราทุกคนมีเสน่ห์หรือมีความงามในแบบของตัวเองก็น่าจะทำให้ทุกคนแบบว่า outstanding ออกมาอะไรเงี้ย
0: คำถามคล้ายๆการไปที่แก้มกับปรางยังไม่ตอบแก้มกับปรางจะตอบคำถามเดียวกันคำถามคือถ้าเป็นตัวแทนของเวทีนี้คุณอยากสื่อสารเรื่องอะไรให้กับชุมชนไทยในบริสเบน
6: ตอบก่อน
0: เหรอ
6: คะ
0: ต่อครับใครเป็นพี่ใครเป็นพี
6: ่หนูเป็นพี
0: ่พี่ให้น้องตอบก่อนน้องตอบก่อนปางตอบก่อนปางคำถามคือถ้าได้เป็นตัวแทนของเวทีนี้เนี่ยเอาเรื่องเดียวคืออยากสื่อสารเรื่องอะไรกับให้กับชุมชนไทยในบริสเบนเป็นตัวแทนของสื่อสารเรื่องนี้เลย
1: คำถามยากจัง
0: เช่นถ้าเราตอบพี่จะตอบว่าอยากพรีเซนต์ไทยฟู้ดให้กับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่เบสิกที่สุด
7: พี่ลองตอบแล้วก็เข้าไปอยู่ในกองนั้นนะ
1: ตอนแรกหนูก็คิดถึงเรื่องเบสิกแบบว่าไทยฟู้ดหรืออะไรเหมือนกันแต่หนูคิดว่า

0: ามีโอกาสได้สื่อสารหรือว่า represent อะไรต่อ community คนไทยที่นี่จริงๆก็อยากจะฝากให้ทุกคนแบบคิดบวกหรือว่ามีความคิดที่เขาเรียกว่าอะไร positive thinking แล้วก็มองโลกในแง่ดีมากกว่านี้ขึ้นนะคะจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วแต่ว่าจากประสบการณ์ที่หนูมาที่นี่แน่นอนว่าเรามาอยู่ต่างเมืองเราเหนื่อยเราลำบากอยู่แล้วแล้วหนูรู้สึกว่าใครหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงบ้านแต่หนูก็อยากฝากให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วบ้านก็ไม่ใช่แค่สถานที่แต่ว่าเป็นผู้คนแล้วก็มีอยู่ที่นี่ด้วยค่ะ
1: บ้านไม่ใช่สถานที่จะเป็นผู้คน เพราะฉะนั้นอยากเป็นตัวแทนของผู้หญิงคิดบวกให้กับชุมชนไทยอ่ะถามแก้มเหมือนกันที่ไม่เหมือนน้อง
2: ได้หนูอยาก represent คือมันอาจจะมีอยู่แล้วแต่ว่าหนูอยาก represent เรื่องมารยาทของคนไทยแบบว่าวัฒนธรรมซึ่งหนูคิดว่าการไหว้ของคนไทยเป็นอะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์แล้วเวลาหนูขายของใช่ไหมคะเวลาหนูแบบเจอลูกค้าอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าจ่ายเงินหรืออะไรเงี้ยหนูจะยกมือไหว้เขาตลอดเพราะหนูรู้สึกว่ามันเลิศอะมันภูมิใจอะเวลาเรายกมือไหว้เขาแล้วก็พูดว่า thank you นะคะขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าอยากให้เขาแบบจดจำคนไทยในการที่เรามีมารยาทที่ดีเราก็แบบเวลาเราไหว้เขารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมวัฒนธรรมไทยมันดีขนาดนี้อะไรฟีลนั้นนะคะขอบคุณ
1: มันมีความกดดันไงที่แบบเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็มาแบบร่วมเดียวกัน
3: แต่จะ
1: แ
3: บ่ง
1: แ
3: ต
1: ่จะแบ่งกันคนละปีอะไรหรือไม่มันแล้วแต่
4: ตอบคำถ
1: าม
4: ด้วย
1: อยากรู้มันกดดันไหมระหว่างปางกับแก้ม
3: ไม่เลย
0: ค่ะสนุก
3: ไม่เลย
1: ไม่เลย
3: ช่วยกันดีอ่ะ
0: ใช่
3: ตอนที่
0: เป็นทีมเดียวกันม
1: าเพราะว่าถ้าใครได้ตำแหน่งก
2: ็แบ่งกัน
1: แบ่ง
0: ใช่ค่ะ
5: ตกลงกันได้แล้วเอาอย่างนี้ถ้าใครได้ตำแหน่งก็คือได้มา2คน
1: ใครในนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนบ้างก่อนมาประกวด in this groupIs there anyone
6: know each other before?
1: ไม่มีเลยเหรอ11คนนี้ก็นอกจากปางกับแก้มคือไม่รู้จักกันมาก่อนปางกับแก้มรู้จักคนอื่นมาก่อนไหมก็ไม่รู้จักเหมือนกันโหไม่มีเลยก็บอกแล้วไปอยู่ไหนกันมาได้กินข้าวได้มากินข้าวที่ CBD บ้างไหมไม่ได้มาเหมือนกันโบอิงบอกไม่เคยมาเลย
6: ที่น่าสนใจกว่าก็คือแล้วคุณพี่เขาไปสามารถหา
1: ไปหามาจากไหนล่ะ
6: ได้ยังไง
5: เอาจริงๆนะอย่างน้องแก้มเนี่ยคือเคยรู้จักน้องมาก่อนคือตอนน้องทักมาโชก็แบบงงๆเหมือนกันคือพี่โชเรารู้จักกันแล้วนะคะบอกรู้จักได้ยังไงพี่ไม่รู้จักหนูจำได้ไหมนี่
3: จำได
5: ้บอกก็เลยคิดหนูเองก็บอกป้าๆน้องอ๋อน้องแก้มเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากทำอะไรใหม่ๆค่ะพี่โชว์หนูต้องสมัครค่ะหนูบอกป้าๆโอเคค่ะเวลคัมค่ะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องเฟคือโชว์ไปงานกาล่าโชว์ก็เห็นน้องเดินเข้ามาฉันต้องชวนเธอก็เลยแบบน้องเฟซอย่างนี้พี่ทำจัดประกวดน้องเฟซสนใจไหมคะอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่สนใจค่ะตอนแรกใช่ไหมคะน้องเฟย์โชก็เลยบอกน้องอย่างที่น้องบอกอะค่ะว่าหนูมาเรียนหนูก็จะได้แค่ตรงประสบการณ์เรื่องเรียนอันนี้มันเป็นโอกาสที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เจอแล้วพี่ก็ไม่ได้เดินไปเจอใครแบบง่ายๆอย่างวันนี้พี่มาเจอหนูพี่ให้โอกาสหนูถ้าหนูไม่คว้าไว้ปีนี้ผ่านไปก็ไม่รู้ปีหน้าพี่จะได้จัดอีกไหมก็คุยกับน้องประมาณนี้น้องก็เลยแบบโอเคค่ะพี่โชอีกวันถัดมาก็แบบตอบรับเลยแล้วน้องก็แบบกระตือรือร้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องหาน้ำผึ้งน้องน้ำผึ้งนี่ไปงานซันชายพอมีคนแนะนำบอกโชต้องไปติดต่อน้องน้ำผึ้งอะไรเงี้ยพอเป็นช่วงที่ช่วงรับสมัครค่ะโชต้องหานางงามให้ได้เยอะมากที่สุดอะไรเงี้ยโชไปเห็นใครที่แบบอะไรเงี้ยโชก็จะต้องชวนเข้ามาก่อนน้องน้ำผึ้งก็เป็นพิธีกรที่งานซันชายโค้ดเห็นน้องแบบน้องจัดได้ดีมากซึ่งแบบเหมือนอิงอยู่กับน้องคนเดียวเลยเพราะน้องเป็นพิธีกรต้อง manage ทุกอย่างบนเวทีโชก็เลยบอกวิ่งไปหาแม่เขาเลยค่ะก็บอกไอ้น้องมาสมัครน้องเพิ่งก็น่ารักมากค่ะพี่โชเลยวันนั้นเลยค่ะแล้วก็แบบมาสมัครคือน่ารักมากเลยค่ะ
1: ก็พี่โชไม่เคยท้าทายผมเลยล่ะ
6: มันก็ต้องรู้เลย
1: ผมก็ตื่นเลยร้อนเหมือนกัน
4: อยากรู้ว่าเอมมี่ใครท้าทาย
7: เอมมี่
4: มาเอง
7: ไม่ค่ะมีเพื่อนแล้วก็แม่แองจี้ค่ะ
5: แม่แองจี้เป็นคนที่ติดต่อ
1: จากไหน
4: แม่แองจี้เขาก็เป็นตำแหน่งทางสั
5: สังคมใช่แม่งจี้ติดต่อโชมาบอกว่ามี
1: ใครในนี้ที่ไม่โดนทาบทามมาแต่แบบสมัครด้วยตัวเองเลยอ่ะยกมือมีกี่คนบ้างแล้วก็คือปานแก้มฝ้ายมีใครที่ไม่ได้ทาบทามเอาไม่เป็นไรแบบไม่ต้องจริงจริงไม่ต้องจริงมากขนาดนั้นเอาแบบว่าเออ
8: หนูมีทาบทามแต่ว่าตอนส่งสมัครหนูสมัครเองค่ะพอเปิดกรุ๊ปแล้วก็
1: ก็แปลว่าสมัครเองอย่างนี้ถึงจะมีทาบทามแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่ามากรอกใบสมัครให้เราเรากรอกใบสมัครเองทำไมโบอิ้งถึงเลือกที่แบบตัดสินใจหลังจากที่โดนทาบทามแล้วแต่ไม่คล้อยตามเขาแล้วเราสมัครเองดีกว
8: ่
1: า
8: ก็ตอนแรกเรารู้สึกว่าการประกวดที่ไทยอ่ะมันก็มีให้เห็นการแข่งขันมันสูงเรารู้สึกว่าการที่เรามาประกวดที่เนี่ยความกดดันมันจะสูงอะไรอย่างนี้จนเราคิดไปคิดมา
1: ก็สูงจริง
8: จะลำบากแล้วเราคิดไปคิดมาว่าแบบว่าวิเราอยากมีอะไรสักอย่างทำกิจกรรมที่นี่ทำแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้เราทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งใน TikTok หนูมีผู้ติดตามประมาณเกือบ 40,000 คนก็เลยรู้สึกว่าการมาประกวดครั้งนี้จะเป็นการแบบว่าให้คนไทยที่อยู่ที่ไทยหรือคนไทยที่อาศัยอยู่ออสเตรเลียเนี่ยได้เห็นว่าแบบในเมืองบริสเบนเนี่ยเรามีอะไรค่ะ
5: มีอะไรใ
1: ช่แปลว่าคนอื่นเนี่ยถูกทาบทามมาหมดมีใครถูกทาบทามแต่ว่าตอนแรกไม่อยากมาไหมวิยาบริสเบนทำไมล่ะ
9: Well my mom always wanted me to do it we just opened up a restaurant called Charm Thai which I'm sponsored by and we're a new restaurant on the peninsula and I think this was just a way to bring more people to the community and yeah and bring more people to the festival and support my mom as well and support Peter and everyone like that and yeah I didn't want to but I'm 22 it's once in a lifetime experience so you do it onceAnd you're proud to do it.
5: อย่างอย่างพี่ขอไอ้นี่น่ะอย่างน้อง
1: ริยาย
5: ังใช่คือน้องมาช่วยงานสมาคมตั้ง2ปีที่แล้วพี่จำไม่ผิดคือตามโชว์ตลอดเลยตอนนั้นคือแบบพี่โชว์ต้องการอะไรคือแบบคือโชว์ต้องมีคนคอยตามเพราะว่ามันยุ่งมากคือจะหาใครไม่ได้น้องจะคอยช่วยตลอดมีจิตใจที่ช่วยมากก็วันนี้จะภูมิใจที่น้องเข้ามาช่วยอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมาก
1: ถามน้องเล็กสุดท้องสองท่านถามนาตาเชียก่อนคือเราก็โดนทาบทามมาหรอทาบทามนี่คืออะไรผู้ปกครองหรือว่าอะไร
10: ก็เขามีกองประกวดมีค่ายนะ
1: ค่ายหรอค่ายหรอ
10: คุณมีค่ายนะคะ
1: ค่ายทหารค่ายลูกเสือหรืออะไรทำไมถึงก็ถามเหมือนเดิมแต่ว่าอยากรู้ว่าแบบถึงจะโดนทาบทามมาแต่ว่าเราในฐานะที่แบบเด็กมากเลยอ่ะเราเอาความมั่นใจมาจากไหนอะไร what make you elevate your confidence to be in this part of the competition
9: I think the thing that really brought out my confidence was the people that I surrounded myself with and I think the main person is my mom she always encourages me toLike step out of my comfort zone, and she's a really confident person, so I really want to be like her.
1: มีหลายคนมาแบบว่าแม่เป็นคุณแม่เป็น inspiration สำคัญเป็นแรงผลักดันดีกว่าน่าจะแบบโดนหยิกมาบ้างแหละแต่ว่าไปสักทีสวยขนาดนี้ทำไมไม่ไปให้แม่หน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถามอิสซาเบลล่าเหมือนกัน What inspired you to be a part of this competition?Director ก็จะลำบากนิดนึงอ่ะ
9: I think it's just I mean since I was like younger I've always like seen everyone go up on stage and stuff at Songkran Festival and everyone always looks so professional and confident and always very very pretty and a lot of my friends have gone up and done it and I guessI guess
1: now or never. ไหนคุณแม่อยู่ในนี้ไหมคุณแม่หยิกมาหรือเปล่าคุณแม่หยิกมาหรือเปล่าอ๋อหยิกหน่อยเดี๋ยวไปฟังเพลงครึ่งเพลงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกับคำถามปิดท้ายครับ
11: ใกล้หมดเวลาแล้วค่ะ
1: โอ้โหทุกคนแบบตอบคำถามดีมากบอกพวก

0: สารจาก Breast Screen Queensland แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุก2ปีและได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอายุ 50-74 ปีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมออาจช่วยชีวิตคุณได้โดยการตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมนอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจคัดกรองฟรีสำหรับผู้หญิงอายุ40ปีและผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปคุณไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์และเราสามารถจัดหาล่ามได้ฟรีหากต้องการนัดหมายโทรไปที่132050หรือจองได้ที่ www.breastscreen.qld.gov.au ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล Queensland Brisbane Station Sponsor
1: ช่วงสุดท้ายครับของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอครับวันนี้อยู่กับสาวงามทั้ง11ท่านครับจาก Miss Brisbane Thai Festival ครับที่จัดขึ้นที่จะไปพบกับไปเผยโฉมตัวเป็นๆดีกว่าในวันเสาร์ที่20มิถุนายนครับที่งาน Brisbane Thai Festival ครับที่จัดขึ้นที่King George Square เหมือนเดิมใช่ไหม King George Square ก็ตั้งแต่8โมงเลย
2: ถึง2ทุ่มค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหยาวๆไปอ่ะก็เป็นงานเทศกาลไทยนะนครบริสเบนที่จะจัดขึ้นทุกๆปีต่อไปปีนี้ก็เป็นน่าจะเป็น
2: ปีที่3
1: ปีที่3ที่ติดต่อกันก่อนหน้านั้นก็มีมานานแล้วแต่ว่าอันนี้ปีที่3แล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆจนพี่โชว์อายุ30เพราะตอนนี้22แล้ว
3: อารมณ์คล้ายไม่ได้พูด
1: อ่ะคำถามปิดท้ายครับอันนี้จะปิดท้ายให้ทุกคนเลยเพราะว่าเรามีเวลาสั้นมากอยากรู้ว่าถ้าผู้ฟังจำคุณได้เพียงหนึ่งอย่างหลังจากวันนี้คุณอยากให้เขาจำเราในฐานะอะไร
4: จำในฐานะฟ้าเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมากนะคะแล้วก็เพื่อที่จะพรีเซนต์อันเนี้ยฟ้ารู้สึกว่าฟ้าได้เลยเพราะว่าฟ้าเป็นเชฟถึงในงานนี้ฟ้าจะไม่ได้ไปในฐานะของเชฟแต่ว่าฟ้าไปในฐานะของผู้เข้าประกวดแล้วฟ้าก็อยาก represent อาหารไทยแล้วก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ
1: โบอิงเราจะมีอะไรไปเฉือน ไปเฉือน ฟ้าเลยสำหรับถ้าให้ผู้ฟังทางวิทยุจำเรา
5: ก็อยากให้จำในฐานะของสาวอีสานที่เป็นตัวแทนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศค่ะเพราะอิงเชื่อว่าผู้คนที่เขาจากบ้านจากเมืองมาเนี่ยและในพื้นที่ของออสเตรเลียเนี่ยแน่นอนว่าอันดับหนึ่งเลยชาวอีสานก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำให้ทุกที่มันเหมือนบ้านโดยที่เราไม่จำเป็นต้องกลับบ้านก็ได้ทั้งการได้พูดคุยกับชาวอีสานหรือว่าแม้กระทั่งคนทุกภาคทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้รู้สึกว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นเซฟโซนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวค่ะ
1: ถามวริยาเหมือนกันครับถามวริยาว่าถ้าจำให้ท่านฟังจำหนึ่งอย่างของเรา
6: Well I speak for some of the other girls here I think being a half of halfie เป็นคนไทยแล้วเป็นคนออสเตรเลียคือ like I feel like living here it makes it hard to representwhere your mum's side comes from or where your roots actually come from and I think that is what would make me stand out the fact that I live here I've adapted this Australian culture however I will always go back to my roots and where I belong and that is Thailand and I think that's important and it's generational and I think it should keep going on as I get older bring kids in I feel like I want that Thai to continueAnd I think that's yeah.
7: ปิดรายการวิทยุก่อนได้ไหม
1: ปิดรายการวิทยุเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในพฤหัสบดีหน้าครับสำหรับวิทยุทาง Facebook Live เดี๋ยวเราไปกันต่อให้ครบ10ท่านแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยจบรายการนะครับกราบขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับแล้วก็อย่าลืมไปที่ Brisbane Thai Festival ด้วย